0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

และอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ก็ล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี091-850-2481
1: เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-597 เมลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึง

0: เห็นมานี่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาขายมาทั้งหมดเนี่ยนี่เขาจะไปขอทีละแต่งงานแล้วนะ
1: พี่สวายพี่รักหนูไหม
0: รักพี่
1: ถ้าพี่รักหนูพี่ไปหนูไปเถอะนะหนูไม่ได้รักพี่

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ LINEMAN PANDA เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도모
1: 르게너에게가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643954มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายทาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์ครัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
2: ต้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:19:5:59:7 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้

0: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ
1: มาแล้วจ้าหาดใหญ่วาไรตี้ในช่วงเช้าทางบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับจากใต้ท่านผู้ฟังทุกๆยูเซอร์นะครับ163ฟังได้ทั่วไทยไปทั่วโลกนะครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เรดิโอเป็นภาษาไทยนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์กับดิเจวุฒิตรงนี้ดูแลท่านผู้ฟังในส่วนของภาคเช้านะครับ9โมงถึงเที่ยงวันนี้มาช้าสักนิดนึงครับตื่น9โมงแล้วกินกาแฟกินไรกันหรือยังครับข้าวตรงข้าวตอมเหนียวทุกพื้นที่163ขอบคุณครับที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟังเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งลงเฟซบังมุดรายงานตัวให้ท่านได้ข้อเพลงรายงานตัวทางเฟซบุ๊กหุดแกประกอบจ้า

ขอบคุณครับน้ำหอมดีเจอูดหอมติดต้นนานแบบแคว้นในหลอดปลาบากาศนะครับขวดละ50 บาทสั่งขวดเดียวก็ส่งนะครับนี่ขวดเดียวขีดกาส่ง20 9FL ไว้ในห้องนอนไว้ในห้องน้ำไว้ในห้องรับแขกได้หมดนะครับไว้ในหลอดหอมติดต้นนานน้ำหอมปลาบากาศแคว้นในหลอดของดีเจอูดนะครับพร้อมด้วยชีตัวกูได้150กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับหอมติดทนนานเกรดพรีเมียม6-8ชั่วโมงนะครับแบบชีตัวกูได้150ทั้งหญิงทั้งชายสั่งครบ200ส่งฟรีเหมือนกับสั่งในหลอด1ขวดชีตัว1ขวด200ก็ส่งฟรีนะครับสั่งในหลอด4ขวดก็ส่งฟรีจ้ะบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ไลน์ดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์เลยนะครับหรือว่าขอหน้าทางโทรศัพท์ไอดีเบอร์โทร0945285636นะครับ0945285636เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อฮันเจวอลเลตี้ทางบ้านไหมฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับผักแป๊บหนึ่งยิ่งสปอร์ตสัก4-5ตัวนะครับไม่นานไม่นานหรือจะยิ่งรวดเดียวเลยก็ได้10ตัว5นาทีเองเดี๋ยวผมขอยิ่งรวดเดียวเลยนะครับไม่นานนะขอบพระคุณครับเดี๋ยวใจเย็นๆกันก่อนนะลอกกันก่อนลอกกันก่อนสปอร์ตตัวละ30วีเองนะครับแป๊บเดียวนะครับถึงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาจ้ะถึงใจ2มานานเพลงนะครับผ่านมาไม่เคยผ่านไปแล้วก็พรอพีหลักจริงนะครับ2เพลงเลยไป

0: เงินใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ต้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
2: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: NB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
3: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลล์สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่านโนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบาย วนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 13:00 น. 061

ฮันยาวาไรตี้ชั่วโมงที่สองนะครับสองมานำเพลงต่อเนื่องที่จบกันไปก็คำที่เกินจะกล่าวนะครับทุกวันครับเราพบกัน3ชั่วโมงในส่วนของวัวชาวทางบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงบนโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กฟังได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเรามีอินเทอร์เน็ตก็ไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับทานอยู่ตรงไหนครับมีอินเทอร์เน็ตก็ฟังได้เชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อค่าเพลงในรถนะครับสัญญาณชัดแจ๋วมากสัญญาณออกระบบเสียงออปติมัลมัลติเพล็กซ์นะครับก็คือระบบดิจิตอลชัดแจ๋วเลยนะครับทุกพื้นที่ที่รับสัญญาณโดยเฉพาะวัวเมืองที่รับสัญญาณเป็นวิทยุดิจิตอลนะครับขอบคุณครับที่รับสัญญาณไปเปิดหลอดรุ่นใหม่ๆที่เป็นวิทยุดิจิตอลนะครับเป็นหลอดไฟฟ้าหรือที่ในเมืองนะครับในโซนของกรุงเทพชานเมืองที่ทดลองออกอากาศกันตอนนี้นะครับเป็นวิทยุดิจิตอลนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเขาก็ทำวิทยุดิจิตอลออกมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางหัวเมืองบางพื้นที่ก็ยังไม่มีหลับสัญญาณแบบเปิดนะครับแต่ในโซนของกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลนะครับได้หลับสัญญาณเอาไปเปิดต่อนะครับก็ขอบพระคุณนะครับทาง211 user อยู่ตรงนี้ครับในส่วนวัวชาว3ชั่วโมงช่วงเย็นบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับทางวิทยุ 99.0 92.2 งานแล้วก็บ้านไม้ออนไลน์ช่วงเย็นนี่คือกักครับเพราะว่าออกอากาศทางวิทยุด้วยครับในส่วนของหาดใหญ่แต่ทางก่อนยังฟังได้ครับฟังได้ทุกพื้นที่เพราะว่าบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์ฝากบอกกันต่อๆนะครับคืนนี้มีแต่เพลงเพราะๆแล้วก็ฟังกันแบบ24ชั่วโมงจ้าน้องบอยไล่อ่านตัวขอบคุณนะครับไล่อ่านตัว Facebook ขอเพลงได้พูดแกประกอบนะครับจะถึง300ไหมวันนี้อยากให้ถึง300จังนะ300คนฟัง

ได้บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่ายวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไก่มาริโอน่าขอบคุณครับ

ทุ่มให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิด

ฟังกันยาวๆ 4-5 เพลงนะครับชื่อเพลงฟาซี่ข้ามกับความเป็นจริงโบเอนดี้นะครับขอเพลงไม่ล่าสุดน้องอาบอกว่าฟังอยู่พัทลุงนะครับฟังได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เบื่อไม่ห้องเลยนะครับขอบคุณน้องอามเขาใจสนปัทลุงนะครับบอกว่าบ้านไม้อยู่ไหนบ้านไม้ก็อยู่ในออนไลน์เลยจ้าแล้วอยู่แค่ๆกันนี้อยู่ในโทรศัพท์น้องอามนะครับน้องหนึ่งบอกกับพี่สวัสดีครับน้องกี้ไซตืดบอกกับพี่ไล่หันตัวขอบคุณนะครับขอบคุณครับสนใจแยกกันลงโฆษณาทางวิทยุออนไลน์ทางซองและยูเซอร์ตรงนี้ฝากบอกกันต่อๆนะเพื่อฐานมีธุรกิจแหลกธุรกิจใหญ่สินค้าของฐานเดือนละ1,000เองครับยิ่งสปอตโฆษณาตอนชั่วโมงนะครับตั้งกลางวันกลางคืนเดือนละ1,000ครับแล้วก็ทำสปอตอีก500จ็อบอยู่ที่พนาได้โฆษณาสินค้าของฐานนะครับเหมือนกับยิ่งต่างวันเลยนะครับมีในส่วนของบ่าย3ถึง6โมงเย็นช่วงที่ผมจะรายการวิทยุก็ไม่ได้ยิ่งนะครับเอาขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนครับ UNB กลาดถนนนวลแก้วทำซีรถยนต์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15,100 บาทนะครับพิมพ์ใน Google ได้เลย UNB กลาดนะครับลานาลอยข้าววังแหลสาขา2อานผืนบานซีเอกไทยวัสดุนะครับต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้ง2สาขาข้างเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็ซ้ายไปรษณีย์หาดใหญ่นะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวต้นม่วงนะครับต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำของพี่นุ้ย68ช็อปมอไซค์มือ2โมดิฟายเรียบร้อยแล้วนะครับลงสะพานเทคโนก็จะอยู่สายมือเบลคาช็อปนะครับจอ Android สัญญาณกันขโมยนะครับหรือจะเป็นสายไฟนำเสียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายนะครับเบลคาช็อปถนนสัจจคุณฟังจะขึ้นสะพานไปสนามกีฬานครอยู่สายมือนะครับกองหล่อซิงเกิลโต้ท้ายเหยื่อมู่บ้านพอนาลีน้องกองแม็กยางโจ๊กมอหนามคำซีบอตังซูนทวงหล่อนะครับกองหล่อซิงบริการหล่อสไลด์24ชั่วโมงด้วยนะครับลานชุมเสียงขายนมซิเทมนี่จำได้ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์เครื่องเสียงบานเครื่องเสียงสำเร็จรูปนี่อุปกรณ์ก็เยอะลำโพงปีแอมพาวเวอร์เหยื่อโลตัสฮัทเย่ในของพี่อ๊อฟนะครับบ้านมอแบตเตอรี่น้องเจพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสีบัวนะสาขาเหยื่อโรงพยาบาลนะเยสสาขาเหยื่อโลตัสสงขลาสาขาที่ยาส่วนเต่าแกอย่าลืมนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอแบตเตอรี่สวนอาหารลานนุ่มลานาลานนุ่มมาแล้วทางไปสนามบินเหยื่อโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตนะครับจิ้มจุ่ม .299599 นะครับไปแบบครอบครัวมาเจียงเลี้ยงงานวันเกิดจัดอาหารได้หมดนะครับร้านอาหารร้านนุ่มนี่ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับ

คลื่มเลยฮะเนี่ยวันเลตี้ชั่วโมงที่สามนะครับก่อนเที่ยงชั่วโมงสุดท้ายแต่ละวันสามชั่วโมงนะครับในส่วนของหัวเช้าพักบ่ายสามถึงหกโมงเย็นอีกสามชั่วโมงนะครับทางออนไลน์แห่งนี้ครับแล้วก็ทางหน้าปัดวิทยุด้วยนะครับ99.0คนของวันพรุ่งนี้นะครับก็หยิบเวอร์ชัน AI เข้ามาเสริมครับหลากหลายเพลงแต่ก็ไม่แน่นนะครับไม่แน่นเพลงจีนขึ้นมาไหมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นฉบับทางนั้นเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่ามีบางชั่วโมงสักเพลง2เพลงนะครับ2 3เพลงไม่เอื้อนครับฟังเพลง AI จีนเข้ามั้ยเหลือครับเวอร์ก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงนะครับบางคนก็มีความสุขกับตรงนี้นะครับทาง200ยูสเซอร์แล้วก็ทุกๆวันครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราเจอกันทางออนไลน์บ้านไหมนะครับง่ายๆครับมาที่โทรศัพท์ของเราไอโฟน iPad แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ไดมอนด์ครับทำงานไปด้วยฟังเพลงไปกันนะครับไปที่ Google หรือว่า Chrome ก็ได้แล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยเป็นบ้านไหมเรดิโอนะครับเจอกดข้างไปหัวมุมกดแตะก็ฟังได้แล้วนะครับนี่สะดวกมากท่านจะเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อค่าเพลงในรถเสียงออกดีเสียงดังดีมาเต็ม 100% นะครับนี่ผมการันตีเลยนะครับว่าการทำวิทยุออนไลน์ของผมการันตีว่าเสียงของผมนี้ดังดี

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับเสถียรทำมืออคนชายที่ใกล้กันนะครับไม่ล่าสุดอีกสักสองเพลงกินนารีพี่ก้อยนะครับหลักเมียล้วงห่วงเมียหน่อยอนัตสันหลักกายานะครับปูงาตันยงอ่ะรอบนี้สามเพลงไหมนะครับ

0: ทำดนตรีแบบน่าฟังมากเลยนะครับภาคใต้บ้านเราขอบคุณทางซ่องลอยกว่ายูเซอร์ที่ท่านได้ติดตามเราฟังบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเด็กให้หนังม้อมซะยี่นะหนังม้อมดีเจอุดทานมีจ่ายหรือว่าเคยจ่ายกันหรือยังครับถ้าลองจ่ายกันก่อนคู่ละ50บาทคู่ละ50บาทแบบแขวนในหลอดไว้ในห้องน้ำไว้ในห้องนอนปรับอากาศนะครับคู่ละ50หอมวิธีการจ่ายเอาความหมายออกกับจุกข้างในทิ้งมุนความหมายลบแล้วก็ความเอาไปแขวนได้เลยนะครับแล้วหอมหอมไม่มึนหัวนะคือหลอดไม่ชุนนะครับคุณแก่คุณตาคุณหลอดก็ไม่มิ้นหอมทีละนิดทีละนิดหนึ่งขวด50บาทจ่ายได้เกือบ1เดือนนะครับการันตีหอมไม่หอมก็ยินดีคือเนื้อไหนเลยดีเจอุดการันตีนะครับพร้อมด้วยเป็นแบบชีดชีดเราก็มีนะครับชีดชีดตัวขวดอร่อย10กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับหน้าหอมเกรดพรีเมียมหอมฮอกถึง8ชั่วโมงหอมได้ทั้งวันหอมทั้งคืนกู้ละ150สั่งครบ200ส่งฟรีไม่ถึง200กิจการส่ง20บาทนะครับช่องทางในการสั่งเดี๋ยวเปิดสปอร์ได้สักรอบนะเดี๋ยวเปิดสปอร์ได้นะครับช่องทางในการสั่งก็บันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสั่งผ่านลายนะครับ0945285636
1: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

เวลาหมดนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันยาวๆตั้งเพลงพลอๆให้ฟังนะครับแล้วก็จะมาพบกันท่านผู้ฟังแต่เดี๋ยวบ่ายสามบ่ายสามทางการสิบการอยู่ศูนย์นาทีการสิบสองอยู่สองงานแล้วก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงขอบคุณที่ท่านติดตามมาฟังวันนี้นะครับส่วนปากเช้าก็คอยเจอกันลาตอนเช้า9โมงถึงเที่ยงนะครับวันนี้ดิจิวไปค้อนครับผักเที่ยงแหละไปกินข้าวค้อนแล้วย้ายมาจากบ้านเช่าไปกินข้าววัดโดนหลวงตายิกไปอยู่ที่อื่นไปแหละสวัสดีจ้ากินข้าวผักเที่ยงกันนะร้อยเลยวันเที่ยง

0: ถางวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มคิดตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะเวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนกระดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กระดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes
0: Nada more againลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึง01-061-895-597 มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535 บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบต

สวัสดีคุณผู้ฟังนะที่นั่นเรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาที่จะกันเช่นเคยนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามสองชั่วโมงต่อเนื่องก็อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาของดาดาสเตชันค่ะวันนี้ก็ยังคงมีข้อมูลข่าวสารและก็เรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยแต่ว่าตอนนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ะเสกไล่หมุนให้สะกดมนตราให้หลังกูล่งกูเอาจะทำเหือห้าที่นอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเสกคาถาให้รักเพียงแต่กูให้หลังกูล่งกูหลังกูล่งกู

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ันนี้บอกเลยนะคะว่าบ้านไหนที่ได้ subscribe กับสินค้าของโคเวนะคะจะไม่มีแค่หนึ่งแน่ๆเพราะว่าติดใจค่ะนะแค่คุณซับแค่หนึ่งคุณก็รู้เลยว่าชีวิตการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปมากค่ะสะดวกขึ้นสบายขึ้นประหยัดขึ้นนะคะอย่างเครื่องกรองน้ำเนี่ยตอบโจทย์ได้อย่างดีค่ะเดิมทีหลายๆบ้านที่ซื้อน้ำขวดซื้อน้ำถังนะคะอาจจะเผชิญกับค่าน้ำที่สูงในแต่ละเดือนนะคะบางคนอาจจะบอกว่าไม่เคยคำนวณแต่พอมานั่งคำนวณดูเนี่ยโอ้โหเดือนหนึ่งหลายพันเลยนะแต่วันนี้เปลี่ยนมาใช้เครื่องกรองน้ำโคเวค่ะจ่ายแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะและยิ่งวันนี้นะคะซับกันได้แค่99บาทเองค่ะนะถูกกว่าอีกแล้วก็คุณจะสามารถดื่มได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุณหภูมิปกตินะคะสะดวกสบายไม่ต้องกรอกน้ำร้อนเรียกว่าไม่ต้องกรอกน้ำเข้าตู้เย็นไม่ต้องสืบปลั๊กน้ำร้อนกันอีกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟได้ทุกเมื่อค่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียอารมณ์เวลาที่กลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยอยากจะดื่มน้ำเย็นๆในชื่นใจเปิดตู้เย็นมาอ้าวไม่มีน้ำหรือไปดูน้ำในสต๊อกอ้าวไม่มีน้ำน้ำหมดต้องขับรถออกไปซื้ออีกโอ้โหเสียเวลาเสียทั้งอารมณ์นะคะแล้วก็เสียเงินสิ้นเปลืองโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องน้ำมั่นใจเลือกโคเวได้เลยค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนของโคเวจ่ายแค่99บาทเท่านั้นค่ะติดตั้งฟรีล้างไส้กรองฟรีเปลี่ยนไส้กรองฟรีแล้วก็รับประกันอะไหล่ตลอดสัญญาอีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมมาที่นี่ค่ะ0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ูดถึงร้านยางจุ้ยสะเดานะคะที่นี่รับซื้อขี้ยางทุกชนิดเลยให้ราคาสูงช่างก็ตรงจ่ายก็ไวเปิดมานานกว่า30ปีแล้วจึงเป็นที่ไว้วางใจค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยนะคะพร้อมให้คุณได้รับบริการกันหรือว่าจะโทรสอบถามกันที่0944604990988224ตอง2ค่ะ

0: ใหญ่
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซูเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Covet My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Graffiti ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Covet My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

วันนี้นะคะใครๆที่ต้องการอยากจะพักผ่อนนะคะแบบใกล้ชิดธรรมชาติต่างก็มากันที่นี่ค่ะบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาธรรมชาติมากๆร่มรื่นสุดๆห้องพักแยกทุกหลังมีที่จอดรถในตัวด้วยเป็นส่วนตัวแบบนี้เชิญได้นะคะเริ่มต้นที่คืนละ500บาทหรือจะมาชั่วคราวก็250บาทเท่านั้นค่ะ0615164545ค่ะ

วันนี้ถ้าบ้านไหนหรือฟาร์มใดที่มีกลิ่นเหม็นนะคะจนกวนใจคุณและคนรอบข้างมาค่ะลองใช้ EM จุลินทรีย์ตราน้ำใสช่วยดับกลิ่นนะคะทุกกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมูลสัตว์ทุกชนิดหรือว่าจะเป็นกลิ่นขี้ยางก็เอาอยู่ค่ะใช้ง่ายผสมน้ำแล้วฉีดปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงมีหลายขนาดให้คุณได้เลือกกับราคาที่คุ้มค่าโทรสั่งกันได้ที่0988224222ค่ะ

าวดีค่ะวันนี้ญี่ปุ่นอยู่ใกล้แค่หาดใหญ่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่นะคะห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นแท้นะให้คุณได้มาสัมผัสบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นนะคะกับเสื้อทาทามิฟูกนุ่งใส่ยูกะตะแช่ออนเซ็นส่วนตัวมินิบาร์ฟรีกินเพลินทั้งห้องด้านล่างมีโฮชิคาเฟ่มัทฉะพรีเมียมสุดฮิตนะคะแล้วก็มีกาแฟดริปเบเกอรี่จัดเต็มค่ะอยู่ซอยประชารมใกล้กับลิเกเดนพลาซ่ามาค่ะรับรองได้ว่าคุณจะติดใจ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ู้ฟังคะวันนี้บอกเลยค่ะว่าไม่ยากอีกต่อไปกับการเป็นเจ้าของเครื่องกรองน้ำสักเครื่องนึงค่ะรับโปรแรงจ่ายครั้งเดียวแค่99บาทคิดจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำแต่ยังไม่อยากจ่ายเป็นหมื่นตอนนี้ยังมีเวลาค่ะเปลี่ยนบ้านของคุณให้มีน้ำสะอาดได้ง่ายกว่าที่เคยนะคะเริ่มต้นเพียง99บาทในเดือนแรกเดือนถัดไปก็199บาทถึง7เดือนค่ะหลังจากนั้นก็เป็นโปรพิเศษตกวันละ16บาทยังไงก็คุ้มค่ะเพราะทุกวันนี้ดาดาเชื่อว่าทุกคนที่ดื่มน้ำกันอยู่เนี่ยซื้อน้ำขวดน้ำถังเนี่ยลองมานั่งคำนวณดูได้ค่ะบางคนเนี่ยมานั่งคำนวณคือไม่คิดนะเพราะคือเราจ่ายเป็นรายละเอียดปลีกย่อยไปเนาะทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยมานั่งคำนวณดูว่าตกเดือนนึงเท่าไหร่ปีนึงเท่าไหร่บางบ้านนี่ปีนึงเป็นหมื่นเลยนะคะโอ้โหไม่ไหวค่ะวันนี้เปลี่ยนดีกว่าค่ะมาจ่ายกับโคเวนะคะซึ่งคุณจ่ายนะคะตกนะคะเอาแบบราคาเต็มๆแล้วไม่ใช่ราคาโปรนะวันละ16บาทแล้วคุณมีน้ำดื่มนะคะทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติและที่สำคัญคือน้ำจากเครื่องกรองน้ำโคเวนี่สะอาดมากไส้กรองของเราเนี่ยละเอียดสุดๆเลยทีเดียวนะคะมีความละเอียดสูงค่ะด้วยนะคะความเล็กขนาดถึง 0.0001 ไมครอนหลายคนบอกว่าประมาณไหนอ่ะมันจุดสุดที่นิยมเยอะจังแล้วมันเล็กแค่ไหนอ่ะให้คนเปรียบกับเส้นผมนะคุณเอาเส้นผมออกมาดู1เส้นแล้วปริมาณความละเอียดเนี่ยเล็กกว่าเส้นผมอีกคิดดูสามารถกรองแบบว่าสารเคมีตกค้างได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะได้เครื่องกรองน้ำโคเวไปใช้ซับแค่99บาทขอย้ำว่า99บาทจัดไปเลยค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากน้ำที่คุณดื่มทุกๆวันนี่แหละค่ะและสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือติดตั้งฟรีทั่วประเทศเปลี่ยนไส้กรองฟรีตามรอบบริการทีมช่างโคเวจะดูแลให้ถึงบ้านค่ะรับประกันและบริการหลังการขายโดยโคเวรับของสมรรถคุณพิเศษด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านคอนโดออฟฟิศนะคะก็มีรุ่นที่ตอบโจทย์ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุณหภูมิห้องให้คุณและคนในครอบครัวของคุณได้ดื่มน้ำสะอาดอย่างมั่นใจในทุกๆวันค่ะโปรโมชั่นพิเศษนี้เรียบด่วนเลยนะคะก่อนเราจะหมดทักแชทหรือว่าโทรกันมาที่0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: โคเวแบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 โคเว The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันเนยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาสัมผัสนะคะกับความสงบแบบญี่ปุ่นที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะห้องพักออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้นะคะใช้เสื่อทาทามิฟูกนุ่มพร้อมกับชุดยูกะตะแล้วก็อ่างออนเซนค่ะให้คุณได้นอนแช่กันแบบเป็นส่วนตัวส่วนตัวค่ะเติมเต็มในช่วงเวลาพิเศษด้วยมินิบาร์นะคะฟรีภายในห้องพักพร้อมกับโฮชิคาเฟ่คาเฟ่มัทฉะพรีเมียมชื่อดังตั้งอยู่ซอยประชารมใกล้กับแหล่งเศรษฐกิจสำคัญนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยอย่าลืมนะคะมาเจอกันที่โฮชิหาดใหญ่ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

บไปกับเพลงดีที่เลือกมาฝากกันในช่วงนี้ช่วงที่ดีนะคะที่เราอยู่ด้วยกันกับจุลินทรีย์ที่ช่วยกำจัดกลิ่นค่ะตัวช่วยกำจัดกลิ่นมูลสัตว์ทุกชนิดทั้งขี้หมาขี้หมูขี้ไก่ขี้แมวขี้วัวขี้ควายขี้ยางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่มีสารเคมีนะคะปลอดภัยต่อคนและสัตว์ค่ะใช้งานง่ายผสมน้ำ1:100แล้วก็ฉีดพ่นเนหรือว่าจะราดล้างได้ทันทีนะคะใช้ได้ทั้งคอกสัตว์ฟาร์มห้องน้ำท่อน้ำหรือจะเป็นบ่อเกลือนะคะช่วยย่อยสลายกลิ่นเหม็นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมีให้เลือกกันนะคะแบบ1ลิตร190 5ลิตร790 30ลิตร 3,000 บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางสอบถามเพิ่มเติมที่0988224ตอง2ได้เลยค่ะ

มาถึงช่วงท้ายวันนี้นะคะขอส่งท้ายด้วยบทความนี้ค่ะอย่ากลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอย่าเอาเรื่องของวันพรุ่งนี้มาทำให้หัวใจของเราในวันนี้เหนื่อยเพราะสิ่งที่เรายังไม่เจอพระเจ้ารู้ดีที่สุดค่ะและพวกเจ้านะคะอย่าอ่อนแอและอย่าโศกเศร้าเพราะบางครั้งเรายังไม่ได้เจอกับอะไรเลยแต่กลับกังวลไปล่วงหน้าคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดจนทำให้หัวใจของเราไม่มีความสุขกับวันนี้เรากลัวว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรงานจะเป็นอย่างไรเงินจะพอไหมสิ่งที่หวังจะสำเร็จหรือเปล่าแต่จงจำไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างเพียงแค่ทำหน้าที่ของวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วฝากวันพรุ่งนี้ไว้กับผู้ที่ทรงรู้และทรงควบคุมทุกสิ่งบางสิ่งที่เรากลัวอาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้และบางสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพระเจ้าก็ทรงเตรียมกำลังให้เราผ่านมันไปแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งเศร้ากับสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่าเพิ่งกลัวกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นจงเดินต่อด้วยหัวใจที่วางใจในพระเจ้าทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วปล่อยพรุ่งนี้ให้เป็นเรื่องของพระเจ้าค่ะช่วงหน้ามาอยู่กันต่อกับดีเจวุฒินะคะส่วนเราจะกันใหม่พรุ่งนี้สักวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
5: ่
4: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
5: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
4: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
5: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาศรีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีศรีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
4: เราไว้ใจ
5: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
4: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
0: ่ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
5: ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทั้งที่ไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือใช้สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้ว Fighting 88 Fighting 88 Fighting 88 Car Wash ถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
0: ครับต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วร

ฮันเจวอลเลตี้ดิเจอุดข้อแรกอันตัวนะครับต่อเนื่องจากดิเจดาด้า99.099เรดิโอนะครับหัดใหญ่และก็พื้นที่ใกล้เคียงที่ทันเปิดหลับฟังกันอยู่นะครับอีกนิ่งความทีสะเดาดันนอกประดังนาทวีบางพื้นที่ของสตูลข้ามเขาไปเลยนะครับข้ามเขาไปFM 92.25 จารุลักษณะเรดิโอนะครับและก็ฟังทางออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือครับบ้านไม้ยายมาจ้างหน้าปัตยูมาอยู่ในออนไลน์แล้วนะครับบ้านไม้เรดิโอเป็นออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับจากไทยกันด้วยกี่คนเนี่ยเมื่อตอนเที่ยง230ช่วงวัชชาที่ผมจัดนะครับเพราะว่าช่วงเช้านี้เราเจอกันหนึ่งรอบแล้วช่วงกลางโมงถึงเที่ยงนะครับถึงตอนนี้อยู่กันที่196คนขอบคุณนะครับ196เดี๋ยวคงจะแตะ200แน่นอนนะครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยเจอกดในหัวคอถึงอ่ะไปแตะหน้าจอมันก็เล่นได้แล้วนะครับออกอากาศแบบทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางออนไลน์ระบบเสียง Optimus Multiplexอายามีซากันเด้อเหมือนกันแล้วตอนนี้การสิบการอยู่ศูนย์ของเราเสียงดังดีมากถ้าลองฟังดูนะไม่เชื่อการสิบการอยู่ศูนย์เสียงดีไหมเดี๋ยวดีว่านี่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงต้องเอากลองลูกกันไปตั้งท่านี่ก่อน

ช่วงนี้เป็นช่วงโฟล์คมิวสิกแบนด์โฟล์คมิวสิกแบนด์ไปสิ30เพลงก็จัดไปอาการหล่อนมันต้องวังเพลงโฟล์คๆวะเนี่ยเถอะแล้วเป็นโฟล์คคัฟเวอร์ซะด้วยสิ

30มานำเพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอครับพิมพ์ใน Google ได้เลยสาขา3แยกสาขา4บูนาสาขาเยื่อโรงพยาบาลแยกสาขาเยื่อโลตัสสงขลาสาขาที่5สวนเฒ่าแก่พิมพ์ใน Google นะครับบ้านมอแบตเตอรี่เทิร์นมอระวัยราคาสูงแล้วก็มีบริการเปลี่ยนท่อไซถึงทีเลยนะครับบ้านมอย้อนนี้ก็ใช่ดีถ้าไปบ้านมอก็ทำให้ฉังได้เลยหรือหลานขายแบตเตอรี่หลานไหนก็ได้นะครับเอนีแม็กอึดทึกเก็บไฟได้เยอะหลอดเก๊งหลอดกระบะเบ็ดน้ำเบ็ดแห้งลูกหนึ่งพันนิดๆ นะครับใช้ได้อีก 3-4 ปีทนท่านท่าหยาดเก็บไฟโอ้เหลืองของความทนแบรนด์หนองไม้นะครับเอนีแม็กนี่ฝากให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่หลอดยนต์นะครับไฟติ้ง88คาวอตหลังหลอดยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงนะครับก่อนจะถึงเมียก่อนถึงลงสะพานเทคโนอยู่สายมือมาทางฝั่งบิ๊กซีมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะรถตู้รถสิบล้อว่าลากเทรลเลอร์รถพวงหลังได้เลยมีช่องใกล้ช่องมันนะครับสแกน QR โค้ดเลือกยอดเลี้ยนแล้วก็จะเป็นนำยาสไลด์คาราพาไมโครไฟเบอร์หรือจะอุปกรณ์สื่อเพิ่มถามหน่องๆก็ได้เลยนะครับก็เป็นช่องเป็นช่องนะยอดเลี้ยนหนามนิ้วแรงไฟติ้ง88คาวอตนะครับบริการ24ชั่วโมงอามซ่าช็อปอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบองเครื่องหยอกสูงรถเตียนะครับอามซ่าช็อปอะไรซิ่งถนนซ้ายตาทอนโจ๊กมอหนามคำซี่เบาะแม็กยางโดยเฉพาะรถกระบะทำทุ่งลมนะครับอามซ่าช็อปอะไรซิ่งเปิดทุกวันถนนซ้ายตาทอนแม่อาลีมูยังเมืองตรังสุจาตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งกรอบเหนือวันนะครับอยากจะสั่งมูยังเมืองตรังเจ้าเดียวเจ้าแรกให้เกษตรหมอเดี๋ยวปีหน้าเจอกันแต่เราขายอยู่ทุกๆวันนะครับว่ามุมทางมาละตะบุ่มนี่ว่ามุมคนทางมาคนเนียงตรงนั้นแหละว่ามุมละตะบุ่มมาคนเนียงนะครับหรือว่าตลาดเกษตรคณะศัพท์จันบุตรสุขแล้วก็สนามชนโคสิมาสนามเนี่ยจังหวัดสงขลาถ้ามีล้ำสตูลนะครับแล้วก็สนามยี่ในด้วยเบอร์โทร0899900189นะครับทำบุญแก้บุญหันบวชหันแต่งถอดปลาป่าถอดกระถิ่นเริ่มก็แล้วมาโลวางเปลวได้หมดอ่ะได้หมดแมรี่มูย่างเมืองตรังอีกสักรอบเบอร์โทร0899900189ถ้าฟังไม่ทันก็ข้อเบอร์โทรที่ผมได้นะครับเดี๋ยวจบเรื่องนี้

0: เรื่องรถไว้ใจเรามาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

เมื่อสักครู่ได้เลยจ้ะน้องนึงโตโยต้านะครับกลางมหาสมุทรเหรอว้าวเวแลชังข้อเพลงไม่ล่าสุดนะแหลกราชเมศถุงลีการบ่ข้อเพลงคนไม่สาไรด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูรายชื่อที่ทานไล่หันตัวก่อนนะครับผมทำทายเคลิ่มเพลงที่ปล่อยมาเกือบอีรับแต่ล็อกมาได้พี่น้องเหรอ ล็อกมาได้อย่าข้อเพลงไม่เร่งตาไม่รู้ว่าไหนดิเคล็ดหลังหากระตาเลือกเราแต่เดียวตาปลีกไปเราแล้วกลางมาสมุทรเหรอจริงๆถ้ามีเวลาเนาะมันต้องต่อเพลงด้วยสงครามหนักเดือดเรือทิ้งอ่ะกลางมาสมุทรก่อนทิ้งสงครามหนักเดือดเรือเอ้าเดี๋ยวผมต่อให้สองเพลงแต่เดียวสปอร์ตเลือนไปเปิดสักนาทีก็ไม่พือเอาตาเออผมมันสกิลเปิดเพลงอ่ะผมชอบต่อเพลงนะครับมาพบคุณจีรากี้สายตืดคุณพงศิษฐ์ซาดพอคาตาหวานใครลูกชิ้นแถวไหนวันนี้คุณขวัญคุณกวางพี่เล่พี่เล่เดี๋ยววันมัวงอมนี่วันที่18กันยาเดี๋ยวรายละเอียดก็มาพูดในชั่วโมงหน้าก็แจกข่าวสารนะครับแล้วก็กลัวคนไปวัดเยอะไม่มีน้ำกินเพื่อใครอยากจะทำบุญเอาน้ำไปวัดเพราะว่าเดี๋ยวก็จะแจกข่าวสารคนละ1ถุง5กิโลเดี๋ยวผมจะแจกเดี๋ยวผมจะแจ้งวันไหนนะเพื่อแฟนคลับไปทำบุญเอาน้ำไปทำบุญด้วยครับบอกคนไปวัดบางแน่แล้วนะครับก็แจกตังค์พาราลอยทุ่งอยู่วัดม่วงงอมนะครับเดือนนี้แหละเดือนกันยายนเดี๋ยวก่อยบอกนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุณที่ระยุทธ์ช่างก้อยหน้าซักไอติมไอเต้คุณเชิดซักล่วงนูน้องเอกอาจาริยาจากใจในหัวคุณดวงพ่อหลอดคุดแกจะเล่นพงผีพงล่วงนูขอบคุณล่วงนูอุ่นนุ่นหนามอมสีขวดแควในหลอดนี่โอนเบียร์มาแล้วเดี๋ยวจัดส่งวันเย็นนะผีพันคุณพงซักนะครับปานุกคุณอนุสรน้องนาเลศแล้วก็คุณอ๊อฟนี่มาก่อนเผื่อเลยนะครับมาที่มาเร็วก่อนหน้านี้มีพี่พันมีคุณอ๊อฟนะครับแล้วก็เพลงว่าจ้ะกลางมหาสมุทรไม่ล่าสุดอยู่เลยก็ขอมาสิเราไม่กลัวหรอกเรามีเพลงหมดแหละที่นี่อ่ะ 99.0 ขอมาเลยเพลงใหม่เพลงเก่ามีหมดแหละไม่กลัวหรอก

ฟังงานทางโรงงานเลยโตโยต้าพิธานพาณิชย์คลองแอสาวสาวมีไหมเถอะสาวหมากเหรอสาวหมากแล้วโอ้เซลหมาก

้นไม้โอ้

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: 5ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชมอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือใช้สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างจูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแซ่บ
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิ

าจารย์วาเลตี้ชั่วโมงที่2สมรำเพลงต่อเนื่องที่ทันในน้ำมานะครับขอบคุณซีซ่าหลอดบานยานยนต์นี่ผู้ให้การสนับสนุนนะครับซีซ่าหลอดบานยานยนต์จะซื้อมอไซค์มือ2 X-Max Forza PCX 150 160นะครับก็ต้องมาที่นี่ซีซ่าหลอดบานยานยนต์อยู่ในบ้านควนหินนะครับสาขาแรกสาขา2ถนนกาญจนาวนิชตั้งไว้สงขลาต่อทะเบียนประกันพรบ.ตำซีพาวเดอร์โค้ดครับซื้อมอไซค์มือ2เราส่งฟรีถึงนานเลยแหละนะครับส่วนหลอดสื่อซอดสื่อพรจัดไฟนิ้นก็ได้นะครับซีซ่าหลอดบานยานยนต์มอไซค์มือ2 Facebook คุณวรันทรโตขวัญเบอร์โทร0897993031พี่น้องสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนฟังทางนี้เลยนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวผสมขี้กลางข้าว 100% ฮิวมิก 5% นะครับต้นยางเปลือกนิ่มกลีนายนำยางออกดีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับทุเรียนขยายลำต้นโตเร็วลูกเนี่ยนะครับลูกดอกแน่นอนเลือกบางปามเคี้ยวนานต้นไม่คาดคอปุ๋ยตรามือ5ดาวนะครับของพี่สมชายกระสอบละ600บาทนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ซื้อ10กระสอบแถมฟรี1กระสอบซื้อ20แถม2เลยเอา3ไปเลยซื้อ20แถม3ซื้อ40แถม6ไอ้แถมมันน็อกกันเอาไปขายนะสอบละ500ก็ได้ปุ๋ยตรามือ5ดาวนะครับเบอร์โทร0899759997นะครับ0899759997และก็7ถ้าฟังไม่ทันก็ขอเบอร์โทรที่ผมได้เลยทำซีรถยนต์รอบคันนะครับ UNB กลาดนะครับถนนนวลแก้วข้าซอยช่วยกุลอุทิศนิ่งเราทำซีแบบปิงโครงด้วยนะครับยิ่งทรายผ่อนกันสนิมได้หมดครับทำซีรอบคันเริ่มได้หมดมีรถสำรองให้ท่านชายรูดบัตรเครดิตพรก็ได้แล้วมันเคลมประกันทุกบริษัทนะครับหรือจะทำซีเป็นชุดเป็นชุดชุดละ 1,000 บาททำซีรอบคันไปเลยซีทั่วไปนะครับอยู่ที่ 15,000 บาทซีซิงซี VIP จัดตามไปสั่งของลูกค้าหรือจะทำขึ้นล้อมาไหมนะครับชุดแต่งชุดเล็บประมาณนี้นะครับได้หมด UNB กลาดนะครับคัดซีคัดซีลอยขนแมวลอยนวดแมวลอยเล็กๆอะ1,000 บาทถูกมาก3ชั่วโมงเซตนะครับ UNB กลาดติดต่อสอบถามได้เลยเลือกพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับ0982458แล้วก็ตอง9 0982458แล้วก็ตอง9นะครับ UNB กลาดไปทำซีวะบ่ละไม่หลับเคลมประกันถูกบริษัทอยู่

ฉันนะเออไม่ใช่น้องสาวเบี้ยไปยืมก่อนนี่ถักก่อนถักก่อน2,000 2,000แล้วถักก่อนถักก่อนแล้ววันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์ศุกร์คือนี่เที่ยวตะชาก็เที่ยววันอาทิตย์นอนแล้วถักก่อนน้องสาว2,000 ก่อน 2,000 ก่อนนี่ของพี่นี่หมดเม้งแล้วสิ้นเดือนปั๊บนี่ขานูมังขานี่มังแววแล้วเมื่อนาไม่รู้อันที่สี่หรอกมาใส่แล้วเว้อใส่พี่เบาใจแข็งจังอ่ะอ๋อไม่ใช่ตัวทัดเดียน้องเที่ยวมันดังแล้วอยู่เบี้ยเขาไว้ใจเม็ดมังไง

0: ื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
0: ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาศรีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีศรีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
2: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
4: ่ไอ้บายมังมาย
5: เรื่องราวไล่ชีวิตเรื่องราวได้เหตุการณ์รวมสืบสานรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่ายวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่า

ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อเพลงแดนนะครับนี่ฟังอะไรเพลงเลยเอาที่บายใจเอาที่บายใจเราเลยว่าไม่มาที่นะไม่บายที่เลยว่าไม่บายใจที่ไม่มาที่เลยว่าไม่เบอร์ที่เอาที่บายใจนี่มาหน้านี่เบอร์ทุกวันเพราะว่าเพลงมันดังนะครับเพลงดังแล้วก็เบอร์ได้ทันได้มีความสุขกันนะครับแต่ท่านอยากจะลงโฆษณา 99.0 นี่ผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับลงทั้งวันก็ได้สถานีเปิดตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงคืนจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะครับพี่อาให้กัน2 DJ ดีเจวุฒิกับดีเจน้องสาวดีเจดาด้าดีเจนุ้มได้หมดเลยนะครับหรือท่านลงตั้งแต่บ่าย 3:00 ถึงเที่ยงคืนก็มี2ความที่ 99.0 หาดใหญ่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับติดหมดล่ะพื้นที่ติดกับหาดใหญ่นะครับสะเดาคลองไอโค้งนาทวีสามารถรับฟังกันได้ที่ 92.25 แต่การ19ไม่จัดนะครับทานก็ไปที่ 92.25 หรือจะการ19จัดก็ฟัง19.0 นะครับลงคลื่นเดียวได้ทั้ง2คลื่นราคาเดิมก็เริ่มต้นอยู่ที่ 5,000 นี่ถูกมากนะครับยิ่งต้นชั่วโมงไปเลยวันหนึ่ง12-13ครั้งยิ่งตอนชั่วโมงไปเลยถึงอยากให้ดีเจคนไหนพี่อาสินกาของทานสมมติฐานลง 5,000 จัดไปเลยนะครับตั้งแต่เปิด6โมงเช้า6โมง7โมงอ่ะยิ่งสปอตตอนชั่วโมงไปถึงเที่ยงคืนยังไม่พอเวลาบ่าย3ปั๊บทานได้ทั้ง2คืนได้2ความถี่เพราะว่าบ่าย3เสร็จแล้วเราจะเชื่อมโยงกับ2สถานีนะครับ 92.2 สะเดา 99.0 หาดใหญ่ซึ่งช่วงของผมได้ทางออนไลน์กันนะออนไลน์บ้านไม้เรดิโอ3แดงกันเลยทีเดียวนะครับ3เหลืองนะพี่น้องนะพอกาว2แดงนี่ไม่พอได้ทั้ง3แดงเลยนะครับได้ทั้ง2ความทีถึงได้ทั้งออนไลน์ด้วยบ้านไม้คนก็ฟังเยอะนะครับสนใจอยากจะลงโฆษณาเบอร์โทรสปอตต้นชั่วโมงที่ยิ่งถูกต้นชั่วโมงฐานโทรได้เลยนะครับหรือจะเป็นเวลาของผมบ่าย3ถึง6โมงเย็น6โมงเย็นถึง1ทุ่มดีเจนุ้มนะครับดาด้าบ่ายโมงถึงบ่าย3ช่วงว่าเช้าดีเจกุ๊กไก่กาซิมา9โมงถึง11โมงนะครับแล้วก็ดีเจน้องสาวน้องสาวก็ในส่วนของกลางคืนเพลงลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งใหม่ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปเจอกับดีเจน้องสาวได้ทั้ง2ความถี่นะครับนี่ก็คือพังรายการ 99.0 99 Radio นะครับแต่ถ้าเบอร์โทรของผมก็0945285636ลงในช่วงของดีเจวุฒิก็ได้จ้าเบอร์โทรสถานียิ่งถูกต้นชั่วโมงนั่นแหละเบอร์โทรเพราะอ่อจ่ายโทรไปคุยรายละเอียดกันได้ดีไม่ดีแถมทำสปอร์ตให้กันดึงตัวเอาตาจัดโปรโมชั่นตอนนี้มูลค่า500บาทเราจัดทำฟรีถ้าโรงงานพันนะโรงงานพันโรงงานพันจัดไปเลยสปอร์ตฟรีหนึ่งตัวแถมเดี๋ยวเราล้างง่ายกันเราล้างสปอร์ตไอไม่ต้องกลัว AI มากกว่านี้ AI ชิงกับล้างโอ้ทั้งเจมี่ได้ทั้ง ChatGPT โอ้เยอะทั้งโอมีโอ้มาก AI จัดไปAI หลังสปอร์ตได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสบายนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมให้สับ AI หลังให้เมื่อก่อนนี้ผมต้องขีดมันนั่งเป็นเหลืองๆ เลยนั่งสั้นนะต้องขีดแบบความยาวหนึ่งนาทีเดี๋ยวนี้โอ้ยให้ AI ทำไมหมดเลยไม่ต้องทำไร AI ล่างให้หน่อยสิร้านขนมจากยายลิ้น AI มันก็ย่างได้เลยมันก็ล้างได้เลยกินขนมจากยายลิ้นนี้เนื้อนุ่มมะพร้าวหอมอร่อยนิ่มย่างไม่มีไม้โอ้มันแหละแต่แล้วเลยร้อยเลยเอ๋ยวันนี้ถ้าไอ้กลนนะไอ้กลนต้องยาตาเสื้อดาวแล้วเอาเห็นไอ้เหมือนกันอย่าลงตาอ๋อไอ้นั้นโควิดแหละไอ้นั้นโควิดแหละติดเป็นแสนแล้วเสียชีวิต16-17คนเลยตอนนี้ใส่เม็ดกำลังทำพี่น้องนะไอ้นั้นมันโควิดแล้วไอ้นั้นมันคนละไอ้กันแล้วนะไอ้นี่เอไอที่ไงนูไอโควิดเอาที่บายใจชั่วโมงนานเด่นจ้าผักแป๊บนึงนะไม่ต้องมุ่นคืนนี้ไปได้เหลือกันเลยว่ามุ่งเย็นไปฟังในรถกันต่อขอบคุณที่ทันเปิดการ 19.0 การ 12.2 เปิดทิ้งเปิดขวางให้เลยจ้ะเปิดไม่ต้องมุ่นคืนนี้ไปไหนกันนี่

0: ราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
2: 5ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
3: คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชมอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการ1, 2, 3, 4. อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทั้งทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือใช้สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างจูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อ โฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเม่ก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
0: ครับขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิก้าวประกอบ
4: หาดใหญ่วาไรตี้ชั่วโมงที่3เปลี่ยนมาฟังเพลงแดนนะครับนั่งจานลูกทุงเพื่อชีวิตลูกทุงไม่ซาแล้วหรอกไม่ค่อยมีจะเป็นเพื่อชีวิตเพลงเก่าเพลงไหมแต่ไม่จะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็พันพวกนั้นไป2ชั่วโมงนะครับอีก1ชั่วโมงเพลงแดนนะครับเพลงแดนเพลงแดนปุ๋ยปลานิ่นทองพี่น้องเจ้าสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนฟังทางนี้เลยปูกาดปูกาดอ๋อประกาศส่งฟรีลานจุยสะเดาการยางจำนายนะครับปุ๋ยปลานิ่นทองปุ๋ยปลานิ่นทองตรงข้ามกับโรงเรียนขันชัยเลยนะครับจัดจำนายปุ๋ยปลานิ่นทองถ้าเป็นต้นยางเปลือกนิ่มกรีดายนำยางเปอร์เซ็นต์สูงสร้างนาเปลือกเร็วทุเรียนลูกด็อกขยายลำต้นหลักเดินดีปามเคี้ยวนานต้นไม่คาดคอลูกเงาะกะหวานทุเรียนกับเปลือกบางนำยางกับเปอร์เซ็นต์สูงปุ๋ยลานินทองแอดมินฟาร์มกาฬสินธุ์จัดจำหน่ายเลยวันนี้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายลานจุ้ยสะเดาการยางนะครับพร้อมด้วย EM ดับกลิ่นตรานามไซลงเฉียดไก่ลงเฉียดหมูลงเฉียดหัวควายได้หมดครับโรงงานเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ฟาร์มไก่หัวควายแบกได้นานตาลงตาลาดเลี้ยงปลงเลี้ยงปลาไก่ไข่ได้หมดครับไก่นงไก่เนื้อฟาร์มจระเข้เลยมาได้เอาEM ดับกลิ่นตรานำไซไปชีดไปลาดไปพ่นไปอาบไปเทเอาไปจัดไปหน่อยรับรองกลิ่นมิ้นไม่มีเอาตรงๆนะมแมลงวันวัวเคี้ยวก็ไม่มีสะอาดทันตาเห็นฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยจ้ะ EM ดับกลิ่นตรานำไซเป็นแกลอนแกลอนโทสั่งได้เลยหลานจุยสะเดาการยางแผ่นการยางอะขี้ยางมังยางแผ่นมังหลับสื่อเพลละเบอร์โทร0817663373 0817663373เมื่อที่ผมบอกว่าวันที่18นะครับวันที่18กันยานี้วัดบัวงอมแจกข้าวสารพันอร่อยทุ่งจ้าแจกข้าวสารพันอร่อยทุ่งเพื่อถวายพระกุศลพระองค์ผ้านะครับห้ารูติดถวายครับคนไปกันเยอะแน่นอนไปรับข้าวสารฟรีวัดหมองอมนะครับวันที่18กันยาเวลา 15.30 ที่วัดหมองอมแจกข้าวสารฟรีถุงละ5กิโล 1,500 ถุงมีพระอาจารย์แจ้งมาว่าให้โยมบุตรเนี่ยแจ้งผ่านทางวิทยุให้ด้วยได้จ้ะพระอาจารย์นี่แจ้งให้แล้วนะครับย้ำว่าวันที่18กันยานี้เวลา15.30 พันอร่อยทุ่งละ5กิโลนะเธอนะครับแต่นั่นแหละพระอาจารย์ว่ากลัวญาติโยมไม่มีน้ำดื่มเวลาไปวัดโพธิวัดก็ไม่น้ำเหมือนกันไม่น้ำเหมือนกันถึงพระอาจารย์ว่าถ้าใครอยากเอาน้ำไปทำบุญที่วัดก็ได้เลยนะครับขอเป็นน้ำขวดเหล็กเพื่อให้คนที่ไปที่วัดเนี่ยไปหลับคาซานนี่คนไปยืนข้าวแถวหลับข้าวสารเนี่ยได้กินน้ำพออาการมันร้อนซึ่งพระอาจารย์ว่าตอนนี้ทางวัดหมองอมหลับน้ำดื่มเพื่อทานยากจะไปทำบุญนะครับทำบุญน้ำดื่มได้ส่วนข้าวสารทางวัดจัดตั้งไว้แล้วนะครับพันอร่อยทุ่งย้ำว่าวันที่18กันยานี้นะครับเวลา 15.30 นหลับกาวซานคนละ1ถุงหลับฟรีถุงละ5กิโลนะไปกันได้เยอะๆอะไปมั่งวะแกๆตาจันเดี๋ยวผมไปมั่งนะไปกันไปกันไปกันเดี๋ยวกาวซาน เพื่อพาอาจารย์นั้นเป็นห่วงว่าคนที่ไปวัดเนี่ยเดี๋ยวไม่มีน้ำดื่มปฏิวัติไม่มีน้ำจริงนะมีคูลเลอร์แล้วก็คูลเลอร์นั้นก็เป็นน้ำเป็นทั้งนี่ก็เสียบจึงก็เลยว่าพาอาจารย์อ่ะเพื่อญาติโยมอยากจะทําบุญเอาน้ำขอเป็นน้ำขวดเหล็กนะครับเอาไปที่วัดหม่วงหอมได้เลยคนได้ไปวัดก็ได้กินน้ำกันถวายเป็นน้ำก็ลมเย็นลาบลื่นถวายน้ำบางคนถวายกระเบื้องให้มาเด้อดวงไฟอะบางคนก็ดวงไฟอะดวงไฟให้แสงสว่างกับชีวิตนะชีวิตไม่มืดมนเหมือนเธอเห็นมาบางคนก็สื่อรอดไฟอ่ะแต่เดี๋ยวนี้รอดไฟเป็น LED แล้วไอ้ถ้าเป็นรอดนีออนไม่ไว้เดี๋ยวนี้เป็น LED มาแล้วประหยัดไฟด้วยนี่ก้าวฝากประชาสัมพันธ์นะจ๊ะจากวัดจ้ะทุกไปแล้ว

วัดไหนดิเจหูดเหล็กเดี๋ยวฟังไม่ทันปลาไม่เล่นเฟซบุ๊กอยู่วัดม่วงหอมไม่ท่อมไหนท่อมนี้Hey, hey. อ๋อโอเคเจอกันนะคะดิเจวุฒิขา18กันยานะเธอนะ18กันยาเวลาที่มาอยู่3 0 wow. ตี3ครึ่งวันเย็นบ้านเราวันแล้ว yeah. ไม่เหลืองานที่เหลืองานที่5 กันล่าหลวงหน้ามาก่อนสัก2ชั่วโมงจ้ะ วันล่าลุยเม็ดล่าล่าย่อยมาก่อน2ชั่วโมงจริงโอ้จริงดิเจวุฒินะล่าล่าก่อน2ชั่วโมงนะดิเจวุฒิหัวดีจังไงไม่ว่าดีเบื่อแหละปากมั้งอ่ะว่าดีไม่ว่าปากเปียกกันฮะจริงเหรอดิเจวุฒิ

ดีเจวุฒิคนนี้ไม่ที่เป็นป้าชอบเล้งเรื่องเพื่อนข้างบ้านไปไล่ลาวอ่ะใส่ถึงแต่ละวันต้องห้าเหลืองไงแบบเป็นไรกันดีเจคนนี้ไปค่ะคนนี้แหละที่เป็นป้าข้างบ้านใช่ไหมไม่ตอนนี้ไม่ใช่ข้างบ้านตอนนี้ข้างรุ่นยังแล้วยายมาอยู่คนนี้ยังแล้วมาอยู่ในป้ายังแล้วไม่ได้อยู่ว่ายายแล้วยายแล้วไม่อยู่ฮัทยายเงียบอีกกินก๋วยเตี๋ยวกลางคืนตีหนึ่งตีสองก็ไม่รู้ไปกินไหนแล้วตีแปดตีเก้าวันนุ้นเงียบมาแล้วถ้านุ้นคนขับรถไม่มีเลยเห็นจาวีเที่ยวเว้นอยู่ไม่อยู่ไงอีมาลาวไอ้นุ้งสองสามเดือนนุ้งรุ่นกันแล้วดิเจวุฒิปากเปียกจริงนี่นะไม่ใช่ไม่ทั่วไม่ทั่วไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีเธอไม่มีเธอบาดใจได้เลยเออนายกมาประชุมครม.สัญจรแล้วนะครับทางเบียร์ช่วยเหลือเบียร์ที่แบบซ่อมแซมบ้านเนี่ยโอ้เบียร์ช่วยชีวิตกันนี่ก็ประชุมเรียบร้อยแล้วนะเธอนะไม่มีไม่ทั่วปีนี้บาดใจเชิบไม่มีสองปีติดแล้วนะปีแรกท่วมรอบนอกเทศาพัฒนาบางแฝดไม่ท่วมไม่เลยนะดิเจฮูดปีที่สองนี้ปีที่สองนี้ไม่ท่วมไม่ท่วมปลือล่ะฉันสองก็เอามาอยู่เออสองปีติดแต่เธอจริงจำได้ว่าสองปีติดปีแรกผมเอาข้าวแบบแฟนคลับเป็นลอยคลองเลยไปลงบางแฝดไปลงเทศาพัฒนาแต่ฉันได้ไม่ท่วมนะเธอนะปีที่เอาตรงๆกันเอาตรงๆปีที่นายกคนนายกเชิญไม่เอ่ยเชิญดีวะนายกคนเก่าตอนนี้นายกคนไม่อีกข้ามานายกคนเก่ากับท่วมรอบนอกฉันในไม่ท่วมท่วมรอบนอกฮัทยายในบางแฝบรอบนอกเพิ่นแล้วนะคนเก่าไอ้นั้นปีที่จะหมดไว้ละปีสุดท้ายท่วมซึ่งหลังจากนายกไม้มาฝนตกหนักฝนตกมากกับท่วมเนี่ยท่วมนะเธอนะท่วมทั้งสองนายกแล้วก็ยังว่าแล้วเราก็อย่าไปโทษเขาเลยเอาไม่อยู่หรอกฝนฝ่าอากาศไฟไฟธรรมชาติเนี่ยมันท่วมไปแล้วต่อยมาสิบนายกลอยนายกก็เอาไม่อยู่แต่เราป้องกันแบบไหนแผนฟื้นฟูต้องตามมาเบี้ยเยียวยาต้องมีเพิ่นซ่อมแซมต้องจัดแผนอพยพท่งนิยามคาดเด็ดขาดท่งห้ามคาดฮอกล่อซิบล่อพอเตรียมตัวช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่งเคียบปั๊บเคียบโอเคท่งเลือกปักอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปอยากกล่าวถึงท่งแดงอยู่ท่งแดงแต่เดียวลามนามมาปิดเราหมดคือว่าเราอ่ะมีประสบการณ์พี่น้องจ๋าท่งเหลืองหลอดออกหล่อหลอดสูงสูงต้องวิ่งไปหลับชาวบ้านแล้วเพื่อนชาวบ้านนี่จะขึ้นหลอดออกมาหลอดต้องไปจอดในที่สูงแล้วต้องแบบนี้กันแล้วอย่ากล่าวให้ท่งแดงท่งแดงทานออกไม่ได้แน่นอนแต่เดี๋ยวทุกปิดหลอดมาจอดบนสะพานน้ำอำเภอเราแต่เดียวทุกปิดเราสะพานปิจักคุ้มพลกับจอดสะพานสัจจคุณกับจอดไปเบื่อเทียนตกลักมาแล้วทิ้งอีหมายออกนางซิกาลินตรงกันก็ออกไม่ได้อ่ะบนรถจอดเต็มบนสัจจคุณทิ้งไปเบื่อตกค้างไอ้เทียนก็ออกทางนี้ทางเดียวออกทางหน้าชาติเก่ามาทะลุถนนคลึกฤทธิ์ทางนี้ทางเดียวแต่บางคนก็ไม่ใช่รู้อีไปเบื่อเธออีข้าในเมืองรถกระติดน้ำกับอีมาข้างนอกน้ำเพิ่มรถกับมาปิดเสียแล้วอีไปถนนถาเกียนตัดไหมหลอดกระจอดเต็มมดมันก็ทุกครั้งแล้วเพราะฉะนั้นอีกสองสามเดือนข้างหน้าทงเขียวไม่เป็นไรประกาศทงแดงจากทงแดงนั้นแสดงอนามาจากทงเหลืองตอนนี้ทานเตรียมตัวเพนเดอร์เตรียมตัวอพยพอพยพได้อพยพคนคล้องอะไรได้คนไปก่อนเนี่ยเรามีประสบการณ์แล้วแต่จริงๆผมก็ประกาศอยู่ตลอดนะ
บางคนเข้าใจอ่ะมันอ้วงคองอ่ะอ้วงบ้านอ่ะไม่ต้องเผื่อ2-3เดือนนี่แต่เดี๋ยวนี้ต้องเตรียมแพทย์หลับมือแล้วอย่าทำเป็นแล้วนั่นพี่น้องจ๋า2 ปีที่แล้วหั่น

ทดสอบชักธงก่อนแล้วเคยกินก๋วยเตี๋ยวชักธงไหมเมื่อก่อนชักธงเคยกินไหมมันมีนะมีก๋วยเตี๋ยวชักธงมีโอ้ถ้วย15 บาท12 บาทเคยกินไหมก๋วยเตี๋ยวชักธงถ้วย12 บาท12-15ตอนนั้นอ่ะชักธงมันมีไอ้ระบุดมันมีโอ้มันมีชูร้อยเพี้ยนแน่ชักธงครับเกือบมันจักทงหรอกมันแต่ชื่อก๋วยเตี๋ยวจักทงเมื่อก่อนใครเคยกินมั้งอะไรนุ่นดุนโอ้หมากเกี่ยวกับฐานเกี่ยวกับหลบเนี่ยอยู่ตรงไหนรู้ไหมก๋วยเตี๋ยวจักทงแต่เจ๊งไม่น่าเลยสมัยตอนนี้ผมยังเป็นเด็กด้วยแถวนั่นแหละซอยนั่นแหละซอยไฟแดงนั้นไฟแดงแถวชื่อช้างอ่ะหรือชื่อช้างอ่ะก่อนจะถึงแยกตรงนั้นแล้วแยกที่เป็นก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าตรงโรงเรียนอะไรแหละตรงนั้นแยกที่ก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าคนซื้อกันเยอะก่อนจะถึงเส้นตึงนั้นโอ้ก๋วยเตี๋ยวจักทงถูกกินร้อยบ่จักก็จักทงไงเขามีทงอยู่ข้างหน้าที่เขาจักกินร้อยไม่มีเลยนะจักทงนะฮะจักดาบไอ้นั่นไม่ใช่เลยเธอไอ้นั่นไม่ใช่เลยนะไอ้นั่นก็คือไม่มีเบี้ยใจแล้วไอ้นั่นกินเขาแหละชิงไงเออจักดาบจักดาบมันกินแหละไม่ใช่แล้วนั่นแหละหรือว่าโอนแล้วสลิปไม่มีอะไรประมาณนั้นเลย

0: DJ Wood EDM.
1: Ladies and gentlemen, this is another non-stop.
0: DJ Wood EDM.
1: In the mix.
2: เรื่องรถไว้ใจเราบาเลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์@ RODBAN

0: ATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
2: 모르게 너에게 가고 있나 มาเลยตารถมาจังหู200กว่าคันนะครับซื้อรถยนต์มือ2ก็ต้องมาที่นี่ครับรถบ้านหาดใหญ่พิบูลคาร์เซ็นเตอร์นะครับสภาพสวยสภาพนั่งฟ้าจัดไฟเน้นดันถูกเคสสื่อสดเราก็มีส่วนรถให้นะครับดูแลหลังการขายดีเยี่ยมเลยหรือจัดเทิร์นเอารถมาเทิร์นก็ได้เทิร์นเบี้ยต่อเบี้ยเทิร์นเอารุ่นนี้มาเทิร์นเอารุ่นไม้ขึ้นมาได้นะครับหรือเอารถมาขายเราแล้วก็ไว้ราคาสูงนะครับถนนซ้ายตาถอนเลยรถบ้านนัดใหญ่ก็ต้องมาที่นี่นะครับพี่บุญคาร์เซ็นเตอร์นะครับอยากได้รถเก๋งอ่ะรถกระบะอ่ะรถไฮบริดอ่ะไฟฟ้าเราก็มีโอ้มีเป็น200คันมีน้องเออมาดูกันนะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับทุกวันน่ะรถบ้านราชยายพิบูลคาร์เซ็นเตอร์นะครับจะซื้อรถยนต์มือ2คนเฮือนคนทองก็ต้องมาที่นี่จ้ะเบอร์โทรเบอร์โทร0818962410 0818962410เลือกไปหาหนองดาวุฒก็ได้ไปหาเจ้าของบังเดชก็ได้ไปหาไฟคล้ายก็ได้นะครับรถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์สักคันไหมเธอดาวหน่อยพ้นนานดาวลักพันก็มีลักเมินกันยังเอาไปตาเอาไปขับกันก่อนคอยพ้นกันจัดไฟเน้นดันถูกเคเช็คกันดับน้องช่วยกันดับเราช่วยกันดับมั่งให้เธอกินแล้วช่วยกันดับมั่งให้มันใช้มันตั้งไว้กินแล้วเดินบัดวานหายไปช่วยกันดับเราช่วยกันล้างไว้ช่วยไม่ล้างค่อยแฉ่งเป็นฮิตนะเป็นฮิตนะฮิตกันดับเหมือนช่วยกันล้างไว้ช่วยกันเก็บมั่งอะช่วยกันดับมาช่วยกันดับลงช่วยกันดับลงเห็นว่าไฟไหม้อะไรวะแต่กวนโซนี่ไงเพลงนี้ไงช่วยกันดับลงโกซอยยุบหรือไฟไหม้ล่ะช่วยกันดับลงควันคุ้งเลยไหมอะไรวะนะครับไฟไหม้ปลาบลูกวนโซช่วยกันลาวเลยช่วยกันดับเลยเด็กชายสมุทรตอนเด็กอยากเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจอ้าวแล้วทำไมโตมาไม่ได้เป็นอ่ะไม่รู้ไปตามจาวีเลยนะพี่เล็กนะอยากเป็นทหารแต่พออีจับใบดำใบแดงไม่โอ้ยทำบุญกันเนาะโอ้ยปลามังไปเล่นคล้องกันมังใจอ่ะเด็กๆก็อยากเป็นทหารกันนักนะเด็กชายสมุทรเธออยากเป็นอะไรเด็กๆอยากเป็นทหารนั่นแล้วทำไมตอนโตตอนจับแล้วทำไมไม่อยากได้ล่ะแล้วไม่อยากฝึกเอาไม่เงินเดือนนั่นไม่เงินเดือนนั่น

0: คุณหมอค่ะ
1: ตอนนี้ก็ได้บินเหมือนกันเลยนะตอนนี้ก็ได้บินเหมือนกันอะหาใหญ่ไลฟ์โซไซตี้ท่านเจทักทายด้วยจ้าฝากเพจท่านเจด้วยหาใหญ่ไลฟ์โซไซตี้เด็กชายสูตรอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอตอนนี้ก็ได้เป็นแล้วไม่ใช่เหรอทำไมอะเอาใส่หัวไปสิปากเสียอะไรเราเอามาล้วงมันสิเอามาล้วงมันก่อนกับพวกเธออ่านเอาเองมั้งอ่ะหาดใหญ่ร้ายโซไซตี้เอาฝากให้ด้วยจ้าเดี๋ยว12กันยาเจอกันนะท่านพุงล้าเฟสลงคลองเอาไปไม่ใช่พุงล้าเฟสคลองแอวันที่12กันยาเจอกันบังคิดซ้ำเหลือก็จัดบัตร500บาทจ้ามีพี่เซกโซโล่พี่เซกโรโซไทเกอร์ลูกเสือสกายพาร์ทไก่กาละมังมอชอนช้ำโทมาหยกครัวพี่ไก่กาละมังวงรีบูทโอ้บัตร500บาทคุ้มค่ามากเจอกัน12กันยานึกว่าได้ซ่องใบอยู่ก็ใบเดียวก็หลดแล้วตัวตกหลดไม่ดันเจ๊ฮะเจอกันนะ12กันยาเจอกันบังคิดจัดให้พุงล้าวเฟสครั้งที่1ที่แป๊กกงคล่องแฮจ้าท่านเจได้กี่ใบ

พลงนี้ช่วยกันดับเราไหมต้องไปฟังได้ดิช่วยกันดับเราซะโอ้โอ้มาเลยมาเลยตัวใครตัวมันเลยเพลงนี้ท่านเปิดการสืบการอยู่ซูเนยยาวๆเลยเปิดยาวๆเดี๋ยวคืนนี้ใส่เพลงเพราะๆให้แต่เดี๋ยวคืนนี้คืนนี้เพลงแต่ละเพลงที่เปิดนี่เดี๋ยวขัดเพราะๆให้ระบบเสียงออปติมอสมัลติเพล็กซ่าการสืบการอยู่ซูนัดใจเดี๋ยวคืนนี้ใส่เพลงเพราะๆให้ไม่ได้มีสปอร์ตทั้ง3ตัวนี่ผมจัดกลางคืนเลยนี่กลางคืนนี่ไม่แพงตัว 2,000 บ่ไม่แพงกลางคืนนี่ถ้ามี3ตัวนี่ผมหนังตั้งแต่ลังพี่นุ่มเลย1ทุ่มถึง4ทุ่มเลยมีสปอร์ตทั้ง3ตัวแค่นๆได้นะเออแค่นๆได้พ่อใจพ่อใจหูสายพานเรียกพ่อใจหน่อยพ่อใจอยู่ไหมมีเอไล่ๆมั้งไหมเอพ่อใจเอไล่ไล่มั่งไหมขอสักชุดดิเอามาติดในห้องทรงหน่อยดินี่ตอนนี้เปิดหน้าต่างอยู่นี่ร้อนดิพ่อใจมีเอนี่ไม่ใช่ไหมโรงแรมโอเชียนโอเชียนหาดใหญ่มีโรงแรมแอร์เรือมั้งไหมขอตัวดิขอตัวดิไปนอนปักสักคืนดิปักฟรีก็เลยนะพ่อใจพักฟรีสักคืนนะพักฟรีสักคืนนะได้เลยโรงแรมโมชิหันใหญ่สไตล์ญี่ปุ่นไปหาสาวญี่ปุ่นไปก่อนก็มีชุดไทยแต่งตัวญี่ปุ่นเลยเธอต้องไปฮัดฝึกญี่ปุ่นกันเลยนี่บวกเธอต่างร้ายเย็นเล่เล่งนะญี่ปุ่นนะต้องฮัดเล่งกันมั้งภาษาญี่ปุ่นฮัดแต่งตัวญี่ปุ่นกันมั้งโรงแรมโมชิหันใหญ่ใจกลางเมืองหันใหญ่ไปพักกันได้เลยจ้ะราคาไม่แพงบอกว่าเนี่ยฟังมาจากการสิบการจุดศูนย์เลยก็มีโซนหลอดไอโรงแรมโมชิฮัตเจย

ม่ได้การนะหมอมดีเลยช่วงนี้จะหมดเวลาเลยพี่นุ้มอีมาเลยล่ะไม่ได้การนะหมอมสักทีเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจับเพลงดวงใจเดี๋ยวการนะหมอมมานะเธอนะการนะหมอมมังการนะหมอมมังจะมาหน้ากินมัง

น้ำหอมดีเจวูดหอมติดน่านทนหอมติดน่านทนฮอกถึง8ชั่วโมงแบบชิดตัวเกรดพรีเมียมกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายชีดเข้าไปชีดเข้าไปนี่หอมตั้งแต่ว่าชาถึงวันเย็นอ่ะหอมต่างวันหอมต่างคืนแล้วมาบ้านกันอย่างหอมอยู่เลยขวดอร่อยอ่ะ13ซิมาเอแมวแบบชีดจ้ะเธอสั่งขอบซองลอยส่งฟรีหรือจะเป็นแบบแขวนในรถรับอากาศนะครับไว้ในห้องนอนไว้ในห้องน้ำไว้ในรถรับอากาศไม่มิ้นไม่มึนไม่ชุนหอมนิ่มๆขวด59 ml ขวดเดียว50บาทกิจการส่ง20หรือจะซื้อตอนนี้ที่ปั๊มบางจากหาดใหญ่วิเลจมีขายตาสั่งชิดตัว1ขวดในรถ1ขวดก็200ส่งฟรีนี่วันนี้น้องหนูจัดส่งให้แล้วน้องหนูนะวันนี้เคลียร์ถูกเจ้าแล้วนะครับที่สั่งกันเข้ามาช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ไลน์ดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์เลือกขอหน้า ID ทางขอหน้าโทรศัพท์ทางไลน์ก็ได้นะครับไม่ใช่ ID นะอีกบรรทัดหนึ่งโทรศัพท์มัน0945285636 0945285636 5636จะทักรออะไรอยู่วะไอ้หนูกาวไอ้เนียมีรอกนั้น11 9 20 20บวกได้2หรอกเลขโทรศัพท์ผม2นะเธอนะ56 36 36นี่กาว56 11บวก9เป็น20 20กับเป็น2กับ0มาบวกกันแสดงว่าได้หมายเลข2 2ก็ในเลขโทรศัพท์ไปดูว่าเลข2นี่เป็นเลขแบบไหนบางคนมาว่าแล้วพูดเลขโทรศัพท์เขาคิดบันพือที่เลขดวงมงคลที่เขาคิดกันตามเวลาเขาจะซื้อเลขโทรศัพท์บางคนก็เอา3ตัวหลัง3ตัวหลังก็กี่แต้มอ่ะ36นี่ก็ผม14แต่ที่เขาจะคิดกันเขาจะคิดเอา4ตัวหลัง4ตัวหลังมาตัวเลขตัวที่2บวกกันเมื่อกับผมมาหากับบล็อกจะมาบวกกับ11ไม่ค้ามันก็แฮวต์ห้าหกสามหกไอ้สามหกนี่เก้า11กับ9มาบวกกันเป็น20 20แตกออกมา2บวก0ก็ได้2ตีออกมา5หก3หกกับ2ง่ายๆแล้วไปเอาเองเลขมงคลว่าเลข2ไม่ความมาบือบางคนได้เลขเดินทางบางคนได้เลขดวงดีบางคนได้เลขแบบบารมีอะไรประมาณนี้นะครับโอ้ใครได้ลงเลข8นี่ดีมาก8นี่8นี่ดีที่สุดเลยนี่บางคนก็ได้เลขแบบลงมาถึงเลขเดินทางต้องเดินทางอ่ะฮะนี่เจวุฒิเป็นหมอกันเลยคะก็บอกกันบอกอยู่ว่าเด็กๆก็ยักไปในเลขเดี๋ยวไปฟังที่ฟังมั่งอ่ะที่หลังอันแม่เนี่ยเด็กๆก็ยักเป็นหมอไม่ไหมอ่ะไอ้นู่นไอ้นู่นหมอที่หลักสร้างคนมาไอ้นู่นคุณหมอไอ้นี่ก็หมอเหมือนกันเนี่ยหมอดูอย่าไม่ใช่หมอเหรอเจ็บคอบางพันกองแหม่งมากฟังมั่งอ่ะที่หลังอ่ะฟังมั่งอ่ะเจ้าหุ่นที่เขาถ่านะเขาถ่าจังไล่เหลืองจังอ่ะไล่เหลืองเลยใช่ลุงไอเหลืองซ่องเหลืองสร้างเหลืองกันดึกกันลบบานไอพี่ลอกกันเนอะต้องอาเหลืองเดี๋ยวลุงถึงบานอำนามไปโรงเรียนหรอไงว่าจะเจ้ากล่าวไรอยู่ล่ะเป็นนางรับอยู่ในห้องเรียนเนอะเป็นนางโฮกเอาแต่เจ้าสมุทรทำไมเธอมานั่งโฮกอยู่นั่งรับอ่ะอ๋อเมื่อคืนไปดูหนังม้งมาครับทำไมเธอมานั่งหลับเวลาเรียนอ่ะเมื่อคืนเธอไปไหนอ่ะอ๋อไปดูหนังมุ้งหนังมุ้งนั่งมุ้งไปอะไรจะมาบวกเธอเที่ยวยิ้มอยู่นั่งมุ้งก็คือนั่งตาลุงอ่ะนั่งมุ้งไงบานๆต้องเรียกนั่งมุ้งนั่นไงนั่งตาลุงตาลุงอันนี้แหละอาจารย์นักลินชาท้องพร้อมน้อยประมาณนี้นั่งตาลุงกันแล้วนั่นในนั่งมงอ๋อจริงเหรอนั่งจริงมีไหมนั่งจริงไปจริงไอ้ไก่ไปทำลอกเลยลอกลื่นไม่มดบาโยอ
นี่เคยเพิ่มรายมาเธอเพิ่มรายแล้วเธอต้องสั่งหน้าหมอให้เมียเพิ่มเปล่าๆนะเรื่องพื้นที่นะดูสินี่แอดมาเยอะเลยนี่แอดไลน์นี่แอดมาเยอะสั่งมั่งไงอย่าแอดให้เปลืองพื้นที่นะเดี๋ยวไลน์เต็มนะเธอนะไปดูสิใครนี่แอดมาเหล่านี้เพิ่มเพื่อนก่อนสิคุณอะไรเนี่ยคุณฟันดี้คุณโรซิต้าอย่าแอดให้เปล่าๆนะแอดแล้วสั่งหน้าหมอด้วยนะ

น้องตรีว่าบอกเลขหมายเลขที่ออกงวดประจำวันที่1กันยาเลขที่ออกได้ยอกๆๆๆตัวที่คือว่ามันเป็นอะไรเป็นเสียงอะไรที่ว่าแบบมันเคยชินนั้นแบบมันเคยชินนั้นคือทำใจซะแล้วน่ะสื่อๆมันก็ไม่โทษสักทีเห็นทำใจซะแล้วตัวเลข

ือว่าเวลาผมจัดรายการพิงแดนเนี่ยอย่าอย่าโยมผมอย่าทื่อซาผมผมประกาศอยู่ตลอดว่าผมเหมือนกับทอล์คโชว์นิดๆเหมือนกับหมุกอะไรให้ท่านได้มีความสุขกันเอาเด่นค่าผมผสมผสานพอเวลาผมจัดเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยผมแถมจะไม่ค่อยแรงเลยนะผมคิดว่าไอ้ท่านได้ฟังเพลงได้เต็มอิ่มแต่สไตล์ผมเวลาจัดเด่นผมก็เป็นพอดีอะบักเสียวไอ้บักเสียวสกาสกาสกาอะไรหล่าสกาสกาน้ำร้อนสกาน้ำสกาสกาดีสกาดีเร็วเอาเพลงนี้บิ๊กเสียวไว้หน่อย

ล้วเห็นไอ้ตื้อฟังสังเกตบางไม้เวลาจะออกอ่ะจะรักกินเพลงจะออกเวลาออกอ่ะจึงต้องมีแบบตึ๊ดๆตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเห็นไหมมันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเหมือนกันแหละไม่หดตัวกับเพื่อนกู

อีเพลงอะไรปิดท้ายวะปิดท้ายเพลงนี้วะเพลงนี้วะนะเธอนะเพลงนี้ปิดท้ายวะรับเลือนว่าเราหกโมงเย็นเนี่ยบ้านใครบ้านบ้านเนี่ยยูไซลาวะอ๋อแต่เดี๋ยวพี่นุ่มอารมณ์ดีเลยแต่เดี๋ยวพี่นุ่มมาฟังด้วยนะครับรายการพี่นุ่มส่วนดีเจวุฒิเวลาหมดนะครับต่อเช้าบ่ายสามถึงหกโมงเย็นสถานียังมีนะครับการสืบการหยุดซูนนาทีได้เลยเดี๋ยวหันใจการติดต่อจุดซ่องอาและก็ทางออนไลน์ขอบคุณนะครับบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงส่วนภาคเช้าเราเจอกันทางออนไลน์ก่อนนะครับบ้านไม้กาโมงถึงเที่ยงอันนั้นจัดผ่านทาง Google บ้านไม้ออนไลน์นะครับเดี๋ยวคืนนี้ท่านเปิด 99.0 ตั้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดตั้งเพลงโปรๆให้ฟังเทศๆตัดซอบตัดซอบบินคืนนี้ตัดซอบก่อนเอาไปแล้วเวลาหมดสวัสดีจ้า

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัย
1: อ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดย
3: ลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดย
2: ทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารม

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแกวนแดนไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกทีมงานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าอาพี่ๆน้องๆโปยามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

0: ีคนมาไล
1: ่ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามกระเซ็ดไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมุ่นไก่ไข่เท่ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมุ่นไก่ไข่เท่ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอร่อยดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตางอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ฟได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับเสื่อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24 ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24 ชั่วโมงเจียจานเบรกซ้อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ้อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติทานี้ยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24 ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24 ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายเพราะด่านโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามครับโรงเรียนสะเดาขั้นชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C C60C99นะครับ07C C60C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายขนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุ้ยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุ้ยสะเดาครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอรมดี18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ เฟซบุ๊กได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซีมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดําเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอรมดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดไต่ของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อบแห้งตรางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโกดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด่านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางก้อนเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางก้อนนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปลานิลทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับเดี๋ยวก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัดใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ทุกคำพูดออกจากใจจดจำแม้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วก่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกทานสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: อยขางวังแร่สาขาสองห้อยขางวังแร่สาขาสองกับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขางวังแร่สาขาสองตั้งอยู่สี่แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึกซีพีทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
1: สู้มันไปถึง
0: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 086746
2: ก็ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์ครัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
0: หาลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึงตี 1 061-895-5974
3: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
3: ่เวทาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080536 2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลง

0: าวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มคิดตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
1: สู้มันให้ถึง
0: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 086746669ขาช็อปภาคใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลขาช็อปภาคใหญ่0805362644เปลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
2: กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายฮาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์ครัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
3: เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนนท์สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

0: 99 FM 99สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา FM
1: 99คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99 5
2: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHzเข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

และอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ล้อซิ่งออโต้ถ่าย
0: หาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี091-850-2481
2: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-5974 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

คยเจอไหมเราอยู่ของเราเงียบๆทำงานของเราไปแต่ดันมีคนชอบมาวุ่นวายกับชีวิตเราพอขยันหน่อยก็หาว่าเด่นพอเงียบหน่อยก็เอาไปนินทาสุดท้ายแล้วที่ทำงานมันเหนื่อยเพราะคนมากกว่างานอีก

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไอ้ทุ่มเอ็นบีการ์ดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

ีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ทุ
1: ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:061-895-597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
3: เฮ้ย hey! พวกเองกำลังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมกำลังคิดว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมอยู่หรือเปล่าฟังลุงนะฟังคำของคนแก่อย่างลุงให้จบบางคนเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองแต่คนอย่างพวกเราต้องสู้ตั้งแต่

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เป็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: บอลอากนะมอนซาคำไอรันบาร์คลาสอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: เสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

ความเหงาก็เป็นหมู่ที่ดีที่สุดของเขาในวันที่มองไปทางใดก็บ่เห็นไผก็มีแต่เงาของเจ้าของนี่ล่ะที่อันเคียงข้างสู่เด้อโตคนเดียวก็ต้องรอดให้ได้

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐
1: ร้านห้อย

าวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: ต้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย
0: ส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 ท้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปภาพใหญ่080-536-2644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: โอ้โหมื้อนี้นะฮะคึกคักด้วยนี
1: ่ถามเด้อแถวนี้มีไผถึกเอิ้นว่า
0: ส่งลุงส่งป๋าได้บ่ครับเออหัวเราะแสดงว่ายอมรับเด้

ังจะไม่เข้าใจเราถ้ายังมีใครคนนั้นอยู่เราก็ไม่ต้อง

ือของผู้ใดสุดท้ายแล้วกลิ่นความหอมของดอกไม้จะยังติดอยู่ในมือของผู้ให้แบบเราเสมอครับบทเพลงนี้ฝากลอยตามสายลมไปถึงบุคคลผู้ที่เราทั้งรักทั้งเกลียดในช่วงเวลาเดียวกันครับขอให้พวกเขาทุกคนโชคดีในเส้นทางที่เลือกขอบคุณที่ทำให้เราเป็นเราได้ในทุกวันนี้ยินดีที่ได้พบยินดีที่รักยินดีที่ลาบทเพลงยินดีมากกว่าครับ

กดเพลงนี้จะเกิดขึ้นนะผมเคยโกรธคนคนหนึ่งมากๆผมเคยโกรธเขามากๆที่เขาทำลายความไว้ใจทำลายความเชื่อใจของเราแต่พอวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆผมกลับมาหวนคิดว่ามันอย่างน้อยๆเราก็เคยรักกันมากๆอย่างน้อยๆเราก็เคยเป็นเพื่อนกันอย่างน้อยๆเราก็เคยเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของกันและกันอย่างน้อยๆหลายเรื่องในชีวิตเราก็ผ่านมาได้เพราะการที่มีกันและกันอยู่ข้างเดี๋ยวอีกไม่นานผมก็อาจจะจากเขาไปแล้วโดยตลอดการหรืออีกไม่นานเขาก็ต้องเดินทางจากผมไปโดยตลอดการผมเลยคิดว่าสิ่งที่มันควรค้างคาใจมันควรจะถูกวางทิ้งไว้ที่นี่ผมรู้สึกมาโดยตลอดระยะเวลาที่ทะเลาะกันเนี่ยผมคิดว่าตัวเองไม่ผิดอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งที่ผมได้ขอโทษเขาไปมันคือการปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกจากหัวใจของเราเราไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วจริงๆสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราถือคติมันขึ้นมาว่าต่อให้ตัวเองจะผิดหรือไม่ผิดมันไม่ได้สำคัญเท่าการรักษาใครสักคนหนึ่งอยู่ในชีวิตอยู่ในความทรงจำของเราต่อไป

และหลังจากที่ขอโทษเราไม่สามารถกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันได้อีกครั้งเพราะเราหายไปจากกันนานเหลือเกินแต่ที่แน่ๆสิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นคือเราไม่ได้หายจากกันไปตลอดกาลเหมือนที่เรารู้สึกที่ผ่านมาครับ

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงMB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도모르게너에게가고
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

และอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: องอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ก็ล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี091-850-2481
1: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

คนเรานี้ก็แปลกชีวิตคนอื่นแต่รู้ดีกว่าตัวเขาแต่เอาเข้าจริงแค่มึงรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าเที่ยวไปตัดสินใครเลยบทเพลงนี้ขอมอบให้คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย